ยเราฉันนี่ยังจะหายฉันเนี่ยแรงเราจนปวดลุกในเชี่ยนี่เองชาวบ้านไหนก็มาเราจนกวางหัวใจกวางจอดที่ลอยเราเลยไอ้ชายชั่วเนี่ยฝันนี่ยังกล่าวเยี่ยงจู่ตุ้งวัยเดียวงไอ้อยู่จู่เดียวก็มาไอ้จนปวดแล้วมาในเชี่ยนี่ดูลายเราอายยาชาวบ้านสอบเรียนบริเวณกำบังกูการที่ชิมไปเดี๋ยวนี้คือเพื่ออะไรเนี่ยอุกงจู่ที่公开小包到你背后的冲力过油，各行的电力节点给那个亲配铁的，哎呀，过油不是个单呀，都闹。给，就这两招你招，就是个背那不如我个爹。还有到了武汉的呀，我到早关去了武汤啊。给个啥呢？还二十一年开武高汤嘛？哈，一两年二十一就两个血管胸肿起后，俺安心。顺承我旨意嘛，哎，顺承呀！要去接官，接官要去，就要听公那呀。旨意有咁厉害，当欧巴龙还可以找半夜路呀。哎，有些机要出来呀，欧巴，多少万安啊，多少万有三万出，没买那卡的有点紧张哎。家里那还磨些还强啊，家里人爱打打东西呀，只要谁出敢做个的。啊！你讲军人呀，女人真有命，第一应先独立，长一点铁钉的干脆命令独立啊！第一有啥我最爹给两个敏感老虎爱摆动两条腿，阿爹除了对你面好摆动你那两面好动的，这个来军人呀，你应该比我见了了吗？先有水气往高。嘴边莫做等那么嘅婚姻之事，我已经嗰啲前辈贴啲女女可大，哎呀爹爹，在家尽好，爹爹做婚，女儿真敢为傲，每度只咧贴啲女，往父亲面前，女儿不要啊，那个也要，那你往下一路，这无来呀。伊也无哩，女女也无哩，伊呀，哎，排起来，带动古用古，来搞咩啊？你好个工，抵抗环境又强环境，那英雄你出来好不好？制造呀，挨炸。